สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะไทยเรดิโอแคนาดากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันเสาร์นี้นะคะเราออกอากาศสดเป็นประจำทุกวันเสาร์ในโตรอนโตและเมืองใกล้เคียงค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาที่สถานีแฟร์ชายเรดิโอ AM 1430ออกอากาศเป็นเทปที่แวนคูเวอร์วันอังคารเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาที่คลื่น FM 96.1 ค่ะยุ้ยพราวพิมพ์เขียวบริบูรณ์มาอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนะคะเบอร์โทรศัพท์ในระหว่างออกอากาศสดที่โตรอนโต905-944-1430ค่ะติดตามเราทาง Facebook ได้ที่ @thairadiocanada ขอบคุณค่ะก่อนที่เราจะไปไลฟ์กันในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวเศร้านะคะขออนุญาตเนื่องจากว่ามีแถลงการสำนักพระราชวังพระองค์พาสิ้นพระชนนะคะเมื่อวันที่11มิถุนายน2569สิริพระชันษาปีที่47นะคะก็มีแถลงการของสำนักพระราชวังออกมาเมื่อวันที่12มิถุนายนนะคะซึ่งมีความคร่าวๆนะคะว่าพระองค์นั้นก็เข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้มีการแถลงเป็นระยะนะคะวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569เป็นต้นมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดามีพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือว่าช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะหรือว่าลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 ก็สิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบนะคะ ก็ยุ้ยขออนุญาตนะคะขออนุญาตกล่าวคำอาลัยค่ะเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้จัดทำรายการไทยเรดิโอแคนาดาบริษัท Image Packer นางสาวแพรวพิมพ์เขียวบริบูรณ์และครอบครัวค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาไลฟ์กันอีกรอบนึงนะคะโดยการที่เราจะมีการประกาศทางไลฟ์ด้วยนะคะสำหรับข่าวของพระองค์พาตอนนี้นะคะตอนนี้เรามาฟังเพลงกันสักเพลงนะคะแล้วเราก็จะไปเข้าไลฟ์กันนะคะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่คุณโรสสิรินทิพย์นะคะอนุญาตให้มาเปิดในรายการได้นะคะคราวสองคราวก่อนสองสัปดาห์ก่อนมีการเปิดในรายการแต่ปรากฏว่าเปิดในไลฟ์ด้วยนะคะก็เจอโดนลิขสิทธิ์เพราะว่าทาง Facebook เขาไม่ได้ทราบอะไรกับเราด้วยนะคะว่ามีการอนุญาตเราเปิดไปเขาก็เลยดีเทคโปรแกรมก็เลยดีเทคขึ้นมาแล้วก็ดูดเสียงไปเลยดูดเสียงเพลงไปนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็เปิดทางวิทยุไปนะคะเพลงนี้ชื่อว่ากระต่ายบนดวงจันทร์เป็นเสียงของคุณโทนี่ลุยและคุณโรสสิรินทิพย์ค่ะสามารถติดตามคุณโรสทาง Instagram แล้วก็ Facebook ได้ที่ @rosesirintip ตรงตัวเลยนะคะแล้วก็ติดตามคุณโทนี่ลุยได้ที่ Instagram @tonyluy ค่ะก็สะกดง่ายๆนะคะ @rosesirintip ก็ @sign นะคะแล้วก็ rosesirintip rosesirintip นะคะคุณโทนี่ลุยก็@tonyluyTONEYLIU นะคะลองดูนะคะเพลงเพราะทีเดียวเพลงนี้ก็ขอบคุณคุณโรสซิลินทิพย์อีกครั้งขอบคุณคุณโทนี่ลุยด้วยเพลงนี้ชื่อว่ากระต่ายบนดวงจันทร์แล้วเดี๋ยวเรากลับมาไลฟ์เฟซบุ๊กกันค่ะ

ค่ะก็ขอขอบคุณค่ายเพลงทุกค่ายเลยนะคะขอบคุณศิลปินทุกคนค่ะที่ไทยเรดิโอแคนาดานำเพลงมาเปิดในรายการนะคะไทยเรดิโอแคนาดานั้นก็เป็นรายการที่ไม่มีรายได้ไม่มีกำไรใดๆทั้งสิ้นนะคะทำเพื่อให้คนไทยในแคนาดามีโอกาสรับข่าวสารรับความบันเทิงนะคะก็อีกอย่างนึงคนไทยเปิดเราเปิดเพลงเก่าๆก็ยังช่วยทำให้คนไทยนั้นได้ย้อนรำลึกถึงเพลงของศิลปินเหล่านั้นทำให้ไม่ลืมนะคะแล้วก็คิดถึงจดจำศิลปินแล้วก็เพลงต่างๆได้เสมอไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาไลฟ์สดกันทาง Facebook นะคะก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง Facebook ด้วยนะคะวันนี้เราเริ่มด้วยข่าวเศร้ากันสักนิดหนึ่งนะคะขออนุญาตท่านผู้ฟังนะคะก็คือว่ามีแถลงการสำนักพระราชวังเกี่ยวกับพระองค์พานะคะสิ้นพระชนเมื่อ11มิถุนายน2569นะคะตามที่สำนักพระราชวังออกแถลงการวันที่12มิถุนายน2569เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนะคะตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือว่าช่องท้องนะคะจากการอักเสบของพระอันตะก็คือลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 ก็ได้สิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47นะคะอันนี้เป็นข่าวเศร้าของปวงชนชาวไทยที่จงรักภักดีกับพระสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีนะคะประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาดังนี้นะคะก็คือข้อ1ก็คือพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพแล้วก็เบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนก็คือวันนี้ในประเทศไทยผ่านไปแล้วนะคะตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 30:00 นถึงเวลา 12:00 นแล้วก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเบื้องเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569แล้วก็มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นั้นด้วยนะคะข้อ3ก็คือพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตน์ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันแล้วได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลองคมนตรีรัฐบาลและคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนะคะก็ขอขอบคุณข่าวจากไทยรัฐนะคะเว็บไซต์ไทยรัฐก็ขอขอบคุณมาที่นี้นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวเศร้าของพวกเรายุ้ยขออนุญาตถวายอาลัยค่ะเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้จัดทำรายการไทยเรดิโอแคนาดาบริษัท Image Packer นางสาวแพรวพิมพ์เขียวบริบูรณ์และครอบครัวเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็มาต่อกันที่ข่าวนะคะ The Show Must Go On ค่ะนะคะเราก็จัดรายการกันต่อไปนะคะก็ฝากถึงท่านผู้ฟังนะคะว่าถ้าได้เจอยุ้ยที่ไหนเนี่ยขอความกรุณานะคะอย่าถือโทษโกรธยุ้ยเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอแก้วโอ้โหนานมากเลยนะคะไม่ได้คุยกันเลยนะคะก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าถ้าเจอยุ้ยที่ไหนนะคะขอให้รบกวนค่ะทักแล้วทักอีกก็ทักได้นะคะเพราะว่ายุ้ยมีปัญหาเรื่องจำหน้าคนกับจำชื่อคนจริงๆนะคะเพราะว่าสมัยก่อนนี่จำได้ทุกอย่างวันโกงวันเกิดจำได้ทุกอย่างตอนนี้คือจำอะไรไม่ได้นะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆขออภัยด้วยจริงๆขอให้เข้ามาทักนะคะยินดีอย่างยิ่งนะคะยินดีอย่างยิ่งเรามาทบทวนกันคราวที่แล้วสักนิดนึงนะคะกงสุลสัญจรวันนี้นะคะวันนี้ที่วัดราชธรรมวิริยาราม2ในNiagara Fallsนะคะเลขที่4649 Morrison Street Niagara Fallsจะมีวันนี้ถึง4โมงเย็นนะคะแล้วก็วันอาทิตย์8โมงครึ่งก็คือพรุ่งนี้8โมงครึ่งถึง11โมงครึ่งนะคะเวลาท้องถิ่นโตรอนโตออนทาริโอนะคะท่านใดที่จะ walk in เข้าไปก็ลองดูเวลากันนิดนึงนะคะว่าเข้าไปได้ไหมนะคะส่วนวันที่20มิถุนายน2569เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะก็จัดกงสุลสัญจรนะคะที่วัดลาวสามัคคีธันมารามเมืองลาวเวลรัฐควิเบกนะคะอันนี้จัดโดยทั้ง2แห่งทั้งไนกราฟอลล์แล้วก็ทั้งที่ลาวเวลควิเบกนั้นก็จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตกรุงออตตาวาค่ะนะคะสนใจติดตามข่าวสารของกิจกรรมการให้บริการของสถานเอกอัครราชทูตกรุงออตตาวาก็ติดตามได้ทาง Facebook นะคะ Royal Thai Embassy Ottawa หรือว่าท่านใดที่จะติดต่อเรื่องเกี่ยวกับหนังสือเดินทางหรือว่าเกี่ยวกับเอาหนังสือเดินทางก่อนนะคะก็ส่งอีเมลไปได้ที่ passport@thaiembassy.ca หรือว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับรองนิติกรรมการทำใบเกิดโน่นนั่นนี่นะคะก็ติดต่อไปได้ที่ consular@thaiembassy.ca ค่ะสำหรับคราวที่แล้วนะคะประกาศไปว่ากงสถานกงสุลใหญ่นครแวนคูเวอร์นั้นงดให้บริการรับคำร้องวันที่8ถึง10มิถุนายนให้ติดต่อทางอีเมลได้ปรากฏว่าไปเจอข่าวมาว่ามีการที่งดรับคำร้องที่สำนักงานสถานกงสุลใหญ่นครแวนคูเวอร์นั้นเพราะว่าทีมงานนั้นออกนอกสถานที่ไปให้บริการกงสุลสัญจรที่อีกเมืองหนึ่งนะคะก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้นำข่าวนั้นมานะคะท่านใดที่สนใจติดตามข่าวสารกิจกรรมการให้บริการของสถานกงสุลใหญ่นครแวนคูเวอร์ก็ติดตามได้ที่เพจ Facebook นะคะของสถานกงสุลใหญ่นครแวนคูเวอร์หรือว่าถ้าต้องการติดต่อก็ info@thaiconsulatevancouver.ca ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของข่าวที่แล้วที่ต่อเนื่องมานิดนึงนะคะข่าวที่แล้วก็มีการพูดถึงปัญหาสุขภาพที่จะเกี่ยวกับฮีทเพราะว่าหน้าร้อนมาถึงแล้วนะคะเราก็มีอยู่3อย่างก็คือฮีทครัมส์นะคะตะคริวแดดกล้ามเนื้อหดเกร็งนะคะอันที่2ก็คือฮีทเอ็กซอร์ชันนะคะภาวะเพลียแดดนะคะแล้วก็อันที่3ระดับสูงสุดเลยก็คือฮีทสโตรกโรคลมแดดนะคะเป็นภาวะวิกฤตซึ่งทั้ง3ทางเนี่ยก็มีถ้าสงสัยว่าเป็นฮีทตามระดับอย่างนี้นะคะก็สามารถจะ
แก้ไขเบื้องต้นง่ายๆไม่ใช่แก้ไขแหละบรรเทาเบื้องต้นง่ายๆก็คือว่าเข้าที่ร่มแต่ว่าเป็นที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทนะคะแล้วก็มีการทำเสื้อผ้าให้ละหลวมนิดนึงเพื่อที่ให้อากาศความร้อนในร่างกายนั้นมีการระบายแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็มีผ้าชุบน้ำเวลาออกนอกบ้านในหน้าร้อนเนี่ยควรจะมีผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าขนหนูผืนเล็กๆติดไปด้วยนะคะกระบอกน้ำนะคะเราก็เอาไปแล้วก็ชุบน้ำแล้วก็เช็ดตามซอกคอรักแร้นะคะหน้าผากอะไรเนี่ยก็คือให้ความร้อนมันออกจากร่างกายนะคะแล้วก็จิบน้ำจิบน้ำเย็นแต่ไม่ใช่จิบน้ำแข็งนะคะจิบน้ำเย็นแล้วก็ค่อยๆจิบหรือว่าดื่มเกลือแร่อย่าจิบทีเยอะๆอย่าดื่มทีเยอะๆนะคะค่อยๆจิบค่อยๆจิบลงไปแล้วก็ถ้าสงสัยว่าตัวเองเป็นถึงระดับ heat stroke เนี่ยอย่าลืม call 911ในแคนาดานะคะถ้าเมืองไทยไม่ได้คอลนายวันวันไม่ได้โทรนายวันวันที่แคนาดาก็โทรนายวันวันนะคะก็จะนั่นคือวิกฤตแล้วสำหรับ heat stroke เรื่องต่อมาก็คือเรื่องฟีฟ่าอันนี้ย้อนรอยนิดนึงแต่ว่ามีเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวค่อยไปเข้าเรื่องกฎหมายฉบับใหม่นะคะตอนนี้ฟีฟ่านะคะฟีฟ่าก็มีพิธีเปิดกันไปหมดแล้วนะคะทั้ง3ประเทศเม็กซิโกแคนาดาแล้วก็สหรัฐนะคะแคนาดานั้นก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันกับสหรัฐแล้วก็เม็กซิโกแล้วก็มีช่วงเวลาของฟีฟ่าเนี่ยก็จะอยู่ช่วง11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนะคะแล้วก็ในแคนาดาเนี่ยจะมี13นัดนะในโตลอนโตมี6นัดเราผ่านไปแล้วเมื่อวันที่12มิถุนายนทีมแคนาดากับบอสเนียเฮอร์เซโกฟีนาก็ผลการแข่งขันเสมอไป 1-1 นะคะวันที่17นะคะวันที่17เราจะมีอีกทีมที่โตลอนโตนัดของกาน่ากับปานามาวันที่20แล้วก็จะมีวันที่20 23 26มิถุนายนแล้วก็ตามมาด้วยวันที่2กรกฎาคมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยในแวนคูเวอร์เรามี7นัดนะคะทีมแคนาดาก็จะมีแข่งวันที่13คือวันนี้นะคะเป็นออสเตรเลียกับเตอร์กีเยนะคะหรือว่าตุรกีวันที่18ในแวนคูเวอร์นะคะแคนาดากับกาตาร์นะคะส่วนต่อไปก็คือ21 24 26มิถุนายนแล้วก็ตามมาด้วย2กรกฎาคม7กรกฎาคมนะคะส่วนในเม็กซิโกค่ะผ่านไปแล้วนะคะนัดแรกเม็กซิโกกับเซาท์แอฟริกาผลการแข่งขันเม็กซิโกก็ชนะไป 2-0 เกาหลีใต้กับเช็กเกียผลการแข่งขันเกาหลีใต้ชนะไป 2-1 นะคะส่วนวันที่17มิถุนายนก็จะเป็นการแข่งระหว่างอุซเบกิสถานกับโคลอมเบียในสหรัฐโอ้โหสหรัฐนี่มีหลายนัดมากนะคะรู้สึกจะเป็นเจ้าภาพใหญ่สหรัฐปารากวัยนะคะผลการแข่งขันสหรัฐชนะไป 4-1 นะคะ13ก็มีหลายนัดนะคะกาตาร์สวิตเซอร์แลนด์ที่ซานฟรานซิสโกบราซิลโมร็อกโกที่นิวยอร์กเฮติสกอตแลนด์ที่บอสตันนะคะแล้วก็ยังมีอีกเยอะเลยนะอันนี้เป็นเรื่องของฟีฟ่าย้อนกลับมาอีกเรื่องนึงเมื่อคราวที่แล้วที่เราพูดถึงนะคะมีเพิ่มเติมมีข้อมูลเพิ่มเติมก็เลยต้องเอามาย้อนกันนิดนึงนะคะการขอเงินตามสี่แยกจราจรในโตรอนโตนะคะตอนแรกๆก็อย่างที่บอกนะคะมีการขอเงินธรรมดาแล้วก็ต่อมาก็มีการมีคนที่เป็นพิการนะคะแสดงถึงความพิการที่ใช้คำว่าแสดงถึงความพิการเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆเขาเป็นยังไงนะคะบางคนก็ใส่เฟือกมาบางคนมีป้ายบางคนมีรถเข็นมาด้วยนะคะบางคนตอนหลังเนี่ยมีป้ายบอกว่าฉันตกงานฉันต้องการความช่วยเหลือโน่นนั่นนี่นะคะต่อมาก็เห็นมีถือดอกไม้นะคะถือดอกไม้เป็นดอกกุหลาบดอกอะไรเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าขายหรือว่าบริจาคหรือว่าให้เงินแล้วก็ให้ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าไม่ได้หยุดให้นานแล้วนะคะ2วันก่อนค่ะเห็นมีอันใหม่นะคะมีอันใหม่ที่4แยกหนึ่งมาเลยค่ะนะคะใส่หมวกมีดอกไม้นะคะแต่ว่าเห็นข้างหลังก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเครื่องดนตรีจริงหรือเปล่านะคะมีเห็นโผล่มาหน่อยนึงนะก็คือมันคล้ายกับอูคูเลเล่แต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่มันคือเครื่องดนตรีจริงหรือว่าเป็นเครื่องดนตรีเด็กเล่นอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ก็เป็นรูปแบบใหม่นะคะของการของเงินตามสี่แยกนะคะเสร็จแล้วเรื่องขอเตือนนิดนึงก็คือเรื่อง e-scooter e-bike มอเตอร์ไซค์นะคะหน้าร้อนแล้วขับกันน่ากลัวจริงๆนะคะถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยสนุกแต่ว่าเจ็บค่ะถ้ามีอะไรขึ้นมาเราเจ็บนะคะถึงแม้ประกันจ่ายเจ้าของรถยนต์จะต้องเป็นคนจ่ายหรืออะไรก็ตามมีอะไรขึ้นมาเราเจ็บไม่ใช่คนอื่นนะคะอันนี้ต้องระวังนิดนึงเอาละค่ะมาถึงเรื่องสำคัญนะคะที่
ก่อนอื่นขอขอบคุณเพจ Facebook ของ Go Inter Education นะคะที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้มาปกติยุ้ยไม่ค่อยเก็บข้อมูลทาง Facebook มาใช้นะคะมาใช้ในการทำรายการแต่ว่าข้อมูลนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะนักเรียนไทยอะไรตาอะไรคนที่มาทำงานผิดกฎหมายโน่นนั่นนี่นะคะก็เลยนำมาเสนอกันก็ขอบคุณเพจ Facebook ของ Go Inter Education นะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของBill C-12 นะคะเป็นกฎหมาย C-12 นะคะเป็นกฎหมายใหม่นะคะถ้าทำผิดเงื่อนไขเนี่ยอาจจะถูกยกเลิกวีซ่าแล้วก็ส่งกลับประเทศได้นะคะทางเพจของ Go Inter Education เนี่ยเขาก็แจ้งเตือนพี่น้องคนไทยในแคนาดาขออนุญาตอ่านนะคะอ่านคร่าวๆทั้งผู้ที่พำนักในด้วยวีซ่านักเรียนวีซ่าทำงานหรือวีซ่าชั่วคราวประเภทใดก็ตามนะคะล่าสุดนั้นรัฐบาลแคนาดาก็ประกาศใช้กฎหมายคุมเข้มทางการเมืองฉบับใหม่อย่างเป็นทางการนั่นคือ Bill C-12 นะคะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยออกมาเพื่อปฏิรูปการตรวจคนเข้าเมืองโดยเน้นเพิ่มบทลงโทษและมาตรการจัดการกับผู้กระทำผิดข้อตกลงนะคะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่สามารถสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนวีซ่าของผู้กระทำความผิดได้ในทันทีนะคะอันนี้ต้องระวังกันนิดนึงนะคะซึ่ง3กฎเหล็กในบิล C-12 เนี่ยเขาบอกว่าข้อ1ทำผิดกฎสั่งยกเลิกวีซ่าได้ทันที without notice นะคะไม่มีการแจ้งล่วงหน้าสามารถยกเลิกได้เลยกฎหมายนี้นั้นก็มอบอำนาจให้ IRCC สามารถระงับหรือว่าเพิกถอน Study Permit Work Permit หรือว่า Tourist Visa ได้ทันทีหากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือวีซ่ามีพฤติกรรมขัดต่อสาธารณประโยชน์เช่นการแอบทำงานเกินชั่วโมงหรือเจตนาให้ข้อมูลเท็จเป็นต้นนะคะข้อ2ก็คือว่าระบบตรวจสอบเชื่อมข้อมูลถึงกันหมดไม่มีช่องโหว่ให้หลบอันนี้เนี่ยน่ากลัวมากนะคะความจริงจังของบิล C-12 เนี่ยก็คือการปลดล็อกให้ IRCC สามารถแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลอัตลักษณ์และประวัติการพำนักร่วมกับหน่วยงานรัฐอื่นๆได้นะคะคือมีการแชร์ข้อมูลกันแล้วนะคะข้อมูลการเรียนข้อมูลการทำงานการจ่ายภาษีนะคะจะถูกตรวจสอบโยงถึงกันหมดใครที่ทำผิดเงื่อนไขวีซ่าระบบจะตรวจพบได้ทันทีนะคะข้อ3ก็คือว่าปิดกั้นช่องทางลี้ภัยแฝงมีการตั้งเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขเวลาในการยื่นขอสิทธิ์ลี้ภัยชั่วคราวให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อสกัดกั้นผู้ที่พยายามใช้ช่องทางนี้เป็นทางลัดในการอยู่อาศัยในประเทศแบบผิดวัตถุประสงค์ค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยยาซึ่งวิธีการที่รัฐบาลใช้ในการตรวจสอบแล้วก็ยกเลิกวีซ่าเนี่ยแคนาดาไม่ใช่ใช้แค่เจ้าหน้าที่นะคะไม่ใช่การใช้การสุ่มตรวจแบบเดิมแล้วแต่มีการนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเข้ามาจัดการอย่างเป็นระบบนะคะใช้ AI นะคะสแกนข้อมูลย้อนหลังระบบส่วนกลางจะใช้ AI ดึงประวัติการเรียนการเสียภาษีการทำงานในปัจจุบันไปเปรียบเทียบกับเอกสารวีซ่าที่เคยยื่นไว้หากตรวจพบความผิดปกติหรือข้อมูลไม่ตรงกันรัฐจะถือว่าเป็นการบิดเบือนข้อมูลนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการถูกปฏิเสธวีซ่าพร้อมแบนห้ามเข้าประเทศ5ปีมาตรการปลดยกแผงอันนี้เป็นอีกมาตรการหนึ่งนะคะหากรัฐตรวจพบว่าสถานศึกษาหรือองค์กรใดอันนี้ทั้งองค์กรเลยนะคะมีพฤติกรรมสนับสนุนหรือจงใจให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายรัฐมีอำนาจสั่งยกเลิกใบอนุญาตและระงับวีซ่าของผู้อยู่ในเครือข่ายนั้นทั้งหมดในทันทีโดยไม่ต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลน่ากลัวมากนะคะนักเรียนนะคะนักเรียนที่ทำงานเกินเวลานักเรียนที่ต้องระวังนะคะถ้าเรามีวีซ่าอะไรอยู่เนี่ยคือเขามีการแชร์ข้อมูลอันนี้ต้องระวังมากๆนะคะข้อแนะนำนะคะทาง Go Inter Education เขาก็แนะนำว่านะคะให้รักษาวินัยอย่างเคร่งครัดนะคะให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขชั่วโมงการทำงานอย่างเป๊ะๆนะคะโดยเฉพาะนักเรียนต่างชาตินั้นต้องไม่ทำงานนอกสถานศึกษาเกิน24ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงเปิดภาคเรียนนะคะ
แล้วก็ข้อ2ก็คือรักษาสถานะวีซ่าและการเรียนให้สมบูรณ์ก็คือการเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอลงเรียนเป็น full time ลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องและไม่ออกจากสถาบันการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะอันนี้ต้องขอขอบคุณเพจ Go Inter Education นะคะหรือว่า @go.inter นะคะ go @go.inter goal.inter นะคะนำเสนอเรื่องนี้มาใน Facebook ก็เลยเห็นแล้วโอ้อันนี้มันเข้าข่ายครอบคลุมทุกคนเลยเนาะที่ได้ที่ไม่ใช่คนที่เป็นresident หรือว่าเป็น citizenship นะคะเป็น citizen ก็อันนี้ต้องระวังมากๆสำหรับคนที่ได้วีซ่ามาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ Bill C12 นะคะขอบคุณเพจของ Go Inter Education อีกครั้งนะคะขออภัยด้วยนะคะที่ยังฟืดฟัดไม่เลิกมันไม่ใช่อากาศหนาวอย่างเดียวในห้องนี้แต่ว่าเนื่องจากมันมีข่าวเศร้านะคะข่าวเศร้าเกี่ยวกับพระองค์พานะคะต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะคะเอาละค่ะก็มาเรื่องต่อไปจริงๆเรื่องต่อไปเนี่ยไม่ได้มีโพยไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเจออีกแล้วสำหรับการใส่ถุงมือยางเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟเครื่องดื่มนะคะคือหลังจากโควิดมาเนี่ยหลายๆท่านหลายๆร้านหลายๆแห่งนะคะก็มีการใช้ถุงมือยางเพราะว่าเหมือนกับรักษาตัวเองด้วยนะคะป้องกันตัวเองด้วยแล้วก็ป้องกันคนอื่นด้วยแต่ปรากฏว่ามีหลายๆแห่งนะคะที่ไม่ระวังเลยนะคะเนื่องจากว่าตัวเองใส่ถุงมือเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้สัมผัสรู้สึกว่าจับอะไรเปื้อนไหมจับอะไรผิดไหมเอ๊ะไปแตะโดนอะไรไหมเพราะว่าตัวเราไม่ได้สัมผัสเราใส่ถุงมืออยู่ถูกไหมคะมันก็เกิดปัญหาเพราะว่าบางคนเนี่ยหยิบผ้าคีริ้วที่ใช้เช็ดโต๊ะเสร็จแล้วก็มาหยิบอาหารนะคะหยิบแก้วเครื่องดื่มนะคือมันแค่นี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกไม่อยากแตะจานอาหารไม่อยากแตะช้อนซ่อมไม่อยากแตะแก้วน้ำเครื่องดื่มอะไรก็ตามที่คนที่ใส่ถุงมือเนี่ยหยิบมาวางให้เรานะคะอันนี้คือสิ่งที่บอกตรงๆว่าร้านอาหารไทยขอร้องนะคะอย่าให้พนักงานทำอย่าให้พนักงานใส่ถุงมือเพราะว่าถ้ามือเขาเปื้อนถ้ามือเขาแตะอะไรเนี่ยเขาจะไม่รู้นะคะเขาจะไม่รู้สึกเพราะว่ามันเปื้อนอยู่ที่ถุงมือนะแล้วเขาก็ใช้หลายๆร้านเลยนะคะเขาก็ใช้ถุงมือนั้นจับนู่นจับนี่ติดนู่นติดนี่กันไปหมดเท่าที่ทราบนะคะไม่แน่ใจว่าข้อมูลนี้ถูกต้องไหมแต่เท่าที่เห็นเคยได้ยินพยาบาลที่โรงพยาบาลที่นี่นะคะเขาบอกว่าไม่ใส่ห้ามใส่ถุงมือใส่หน้ากากได้แต่ว่าคนที่เข้ามาในโรงพยาบาลอย่าใส่ถุงมือเพราะว่าเขาก็คงคิดคล้ายๆกันนะอันนี้เดาเอาเองนะเป็นเดาเอาเองก็อันนี้ฝากไว้มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยไปทานอาหารร้านเวียดนามร้านเฟอนะคะคือสามีเนี่ยไปเจอในโซเชียลมีเดียคือมันมีคลิปเข้ามาแล้วก็เอ้ยอันนี้น่ากินนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปลองกันนะคะไปลองกันร้านรู้สึกจะเป็นมิชลินบิบโกมองด้วยนะคะเหมือนกับว่าเป็นร้านที่แนะนำโดยมิชลินด้วยปรากฏว่าเข้าไปแล้วเนี่ยก็มีพนักงานคนหนึ่งสวมถุงมือยางนะคะคือพอเห็นเราเห็นสวมถุงมือยางปุ๊บเราก็กลัวแหละนะเราก็เลยทำให้เราเนี่ยยอมรับตรงๆว่ามองเขาตลอดว่าเขาทำอะไรบ้างเราจะเชื่อใจถุงมือยางคู่นั้นที่เขาใส่ได้ไหมนะคะปรากฏว่าเขาใส่ถุงมือยางเนี่ยเขาก็เก็บโต๊ะเก็บจานคนที่ลุกไปแล้วใส่อ่างอะไรเรียบร้อยหยิบผ้าคีริ้วผ้าเช็ดโต๊ะมาวางฉีดสเปรย์นะคะฉีดน้ำยาแล้วก็เช็ดโต๊ะเสร็จก็ไปวางเสร็จแล้วเขาก็มาพันช์ไอ้เครื่องคิดเงินนะแล้วเสร็จแล้วเขาก็เสิร์ฟอาหารยกอาหารไปเสิร์ฟโต๊ะนั้นโต๊ะนี้นะคะเราเห็นแล้วเราบอกตรงว่าเราไม่อยากทานร้านนี้แล้วนะคะเรามีความรู้สึกว่าสกปรกเอาตรงๆนะสกปรกเขาอาจจะคิดไม่ถึงแต่สำหรับเราเนี่ยคือกลัวสกปรกทุกวันนี้เนี่ยยุยังพกสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะฉีดจนมือเนี่ยพังไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าคือเรากลัวไง
นะถึงแม้จะไม่ค่อยได้ใส่หน้ากากแล้วก็ตามเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้รุนแรงเหมือนสมัยโควิดนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่ถุงมือไม่ได้นั้นแล้วไม่ได้ใส่หน้ากากปรากฏว่าเขาดีที่เขาไม่มาเสิร์ฟโต๊ะเรานะคะแล้วตอนก่อนจะกลับเนี่ยในใบที่เขาเรียกเก็บเงินเนี่ยในใบสลิปเนี่ยยุ้ยก็เลยเขียนข้างหลังไปนะคะบอกว่าไม่ควรให้ใส่ถุงมือยางเพราะว่าคุณจะไม่รู้เลยว่ามือคุณไปแตะอะไรมาบ้างข้อแนะนำนะคะยุ้ยมีเขียนไปด้วยข้อแนะนำก็คือว่าถ้าจะใส่ถุงมือยางควรเปลี่ยนถุงมือยางหลังจากที่เสร็จภารกิจในแต่ละครั้งถ้าไม่งั้นคืออย่าใส่นะยุ้ยเขียนไปแบบนั้นแล้วก็บอกกับคนที่คิดเงินตอนที่เราเดินไปจ่ายเงินด้วยนะคะบอกว่าอย่างนี้เราไม่โอเคนะเราไม่โอเคแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับไปอีกก็เลยไม่แน่ใจว่าร้านเขามีการคุยกับพนักงานไหมหรือว่าเขาก็ผ่านปล่อยผ่านไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้กลับไปนะคะอันนี้คืออีกคือร้านหนึ่งเสร็จก็มาอีกร้านหนึ่งเมื่อ 2-3 วันก่อนเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะเหมือนกันเป๊ะเลยวิธีเดียวกันใส่ถุงมือยางนะคะแล้วก็ทำแบบเนี้ยนะคะแล้วตอนหลังเนี่ยคือเขามาเสิร์ฟให้เราพอเขามาเสิร์ฟให้เราเราก็เลยบอกว่าขอโทษนะขอบคุณมากแล้วก็ปล่อยเขาไปนะเราไม่ได้คุยอะไรกับเขาเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขามีนโยบายยังไงถ้าผู้จัดการร้านหรือว่าในร้านไม่ได้บอกเขาว่าไม่ควรทำอย่างนี้เราเป็นใครเราเป็นลูกค้าเราขี้เกียจพูดแล้วเราก็เลยคิดว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าก็เรียกพนักงานเสิร์ฟอีกคนหนึ่งมาบอกว่าขอชุดใหม่นะอันนี้เราไม่ได้เราใช้แล้วมันไม่โอเคขอชุดใหม่แต่เราไม่ให้เขาเอากลับไปนะเพราะว่าคืออีกอย่างนึงที่เรากลัวก็คือว่าเวลาที่เขาโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าขอช้อนกระเกียบอะไรชุดใหม่เนี่ยคือคนพนักงานเนี่ยควรจะไปหยิบอันใหม่มาแล้วถึงจะหยิบอันเก่าไปนะแต่ว่าเราก็เลยเลื่อนไอ้ตัวชุดของเราเนี่ยเข้ามาอยู่ข้างในเขาเอื้อมไม่ถึงแต่เราขอเขาใหม่แล้วพอเขามาปุ๊บเราก็ยกอันเก่าให้เขาไปนะอันนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันเราไม่อยากพูดอะไรในทางที่ไม่ดีแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าเราก็เคยเจอมาก่อนประเภทที่หยิบไปเสร็จแล้วก็ไปเช็ดแล้วก็หยิบมาใหม่นะชุดเดิมอันเดิมแล้วก็หยิบมาใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่กลัวยอมรับว่ากลัวร้านอาหารไทยขอร้องนะคะอย่าให้พนักงานใส่ถุงมือยางเลยนะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยมาอีกเรื่องนึงนะคะราคาน้ำมันเบนซินวันนี้นะคะที่ผ่านปั๊มมาแต่ละแห่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าราคามันเหมือนจะอยู่ที่ประมาณนี้แหละนะคะลิตรนึงก็ประมาณเหรียญ60กว่าเกือบเหรียญ70นะคะเหรียญ70นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณนี้เลยนะก็ขึ้นลงๆนะตอนนี้ทางสงครามการโจมตีระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนั้นก็ยังไม่จบลงนะคะยังเจรจากันไม่จบนะคะก็เลยอยากจะบอกว่าราคามันก็จะไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นว่าตั้งแต่เกิดคือมันจะลากยาวมากครั้งนี้จะยาวมากๆนะคะยาวมากๆยุ้ยเนี่ยก็มีการสะสมนะไม่ใช่สะสมหรอกสะสมคือเก็บไม่โดยไม่ได้ใช้แต่อันนี้คือการกักตุนใช้คำว่ากักตุนสต็อกของนะนิดๆหน่อยๆนะอะไรที่เป็นของอิมพอร์ตยุ้ยก็สต็อกไว้นิดหน่อยเพราะว่าราคามันก็จะสูงขึ้นและอย่างนึงเราคนไทยด้วยเราก็ทานอาหารบางทีเราก็คิดถึงอาหารไทยนะหลายๆอย่างเราก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องดูวันใครที่จะสต็อกนี่ต้องดูวันหมดอายุด้วยนะถึงแม้จะสมัยนี้เนี่ยจะมีข่าวมาแว่วๆนะคะเมื่อปีก่อนว่าคำว่า best before นั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่วันสุดท้ายที่คุณทิ้งของแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องศึกษาให้ดีว่าอะไรที่มัน best before แล้วสามารถต่อได้นะคะอันนี้ก็ต้องดูเรื่องของวันหมดอายุด้วยอันนี้ฝากไว้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของมาอีกเรื่องนึงค่ะนะคะเรื่องการทำบัตรประจำตัวต่างๆในออนทาริโอนะไม่ใช่ที่อื่นนะที่อื่นเนี่ยต้องแล้วแต่รัฐนะคะแล้วแต่รัฐแต่รัฐออนทาริโอเนี่ยหน่วยงานที่ทำบัตรต่างๆเนี่ยไม่ใช่ซิตี้นะคะไม่ใช่แต่ละซิตี้แต่เป็นออนทาริโอนะเป็นระดับจังหวัดก็คือ Service Ontario นะก็จะมีสาขาทั่วไปกระจายด้วยปัจจุบันเนี่ยเขามีให้บุ๊ก appointment ออนไลน์นะคะคุณเข้าไปออนไลน์แล้วก็ไปที่ ontario.ca นะแล้วคุณจะต่อ
ใบขับขี่จะต่อบัตรประจำตัวจะต่อเฮลคาร์จะต่ออะไรต่ อเขาเรียกว่าอะไรทะเบียนรถอะไรเนี่ยเข้าไปบุ๊กแอปพอยเมนต์ได้แล้วการบุ๊กแอปพอยเมนต์ของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องต่อทุกอย่างเลยเนี่ยคุณสามารถเลือกที่จะต่อ driver license แล้วก็พอคลิกแล้วอันต่อไปก็สามารถจะคลิกไปที่ health card จะอันต่อไปก็จะสามารถคลิกไปที่โน่นที่นี่ได้อีกนะคะก็สามารถใช้ appointment เดียวกันในการที่จะทำต่ออายุทุกอย่างนะแต่ละอย่างเขาก็จะบอกว่าใช้เวลานานแค่ไหนอะไรยังไงนะคะทีนี้เนี่ยเสร็จแล้วพอมี appointment แล้วเนี่ยเราก็ไปตามสาขาที่เราจอง appointment ไว้นะคะแล้วก็เข้าไปบอกเขาว่าเรามี appointment นะเวลานั้นเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเครื่องให้เรากดข้างหน้าเป็นตัวเลขนะคะเป็นเครื่องบัตรคิวอ่ะมันก็จะบอกว่าเรามี appointment ไหมหรือเราไม่มี appointment นะเราก็กดอันที่มี appointment กดมาแล้วก็จะมีเลขแล้วเราก็รอไม่นานนะคะแต่ยุ้ยไม่ได้ออนไลน์เพราะว่าเข้าไปเช็คออนไลน์แล้วปรากฏว่ามันลากยาวไปถึงนู่นเลย available สำหรับสาขาที่ยุ้ยสามารถไปได้ในบริเวณ postal code ในรหัสไปรษณีย์ของยุ้ยเนี่ย

ชั่วโมงนะแต่เท่าที่ยุ้ยไปมาสาขาที่ยุ้ยไปเนี่ยอยู่ตรงดอนมิลส์เนี่ยปรากฏว่าตอนบ่ายตอนเช้าคนเยอะมากนะคะยุ้ยแวะไปตอนเช้าปรากฏว่ามันเยอะเกินนะไม่ไหวแล้วรอ2ชั่วโมงก็เลยแวะไปอีกทีตอนบ่ายปรากฏว่าคนน้อยลงเยอะมากอันนี้เข้าใจเอาเองนะคะว่าอาจจะเป็นเพราะตอนเช้าคนก็แบบรีบมาไงทำให้มันเสร็จทำให้มันจบเอ้ยต้องรีบไปแต่เช้านะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าบ่ายก็กังวลว่าเอ้ยมันจะเสร็จไหมมันจะทันไหมแล้วถ้าไม่ได้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมากันแต่เช้าแต่พอตอนบ่ายปุ๊บมันโล่งกว่าเยอะเลยนะคะเข้าไปเนี่ยก็ไปกดบัตรไม่มีเจ้าหน้าที่แหละเจ้าหน้าที่เขาประจำโต๊ะและในการที่จะให้บริการเราก็ไปกดเสร็จบอกว่าเราไม่มี appointment ก็ดึงมากลับบ้านค่ะนะคะเราเดินไปถามก่อนว่าเออขอโทษนะเนี่ยมันจะใช้เวลานานรอในการนานแค่ไหนตอนนั้นเลขอะไรแล้วก็รอนานแค่ไหนเจ้าหน้าที่เขาบอกอ้อประมาณครึ่งชั่วโมงนะประมาณครึ่งชั่วโมงเรากลับบ้านก่อนนะเพราะว่าตอนนั้นคือมีของอยู่ในรถนะก็กลับบ้านเอากลับบ้านเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยเข้าห้องน้ำนะทาแป้งนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีถ่ายรูปไงนะก็เสร็จแล้วก็ออกมาพอออกมาเสร็จใช้เวลากลับบ้านแล้วก็กลับออกมาจนถึงสาขาเนี่ยประมาณ50นาทีกับ1ชั่วโมงอ่ะปรากฏว่ามาถึงแล้วเนี่ยยังไม่ถึงคิวเลยนะแล้วก็รอประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ได้ทำก็ใช้เวลาไม่นานนะแป๊บเดียวที่เขาบอกว่าทำมานี่10นาทีทำแล้วจริงๆก็ไม่เยอะหรอกนะคะทีนี้ถามว่าการที่บางคนเข้าไปบุ๊กออนไลน์แล้วบุ๊กไม่ได้มันมีเหตุผลค่ะนะคะสำหรับยุ้ยกับสามีเนี่ยเหตุผลที่มีที่เขาบอกเราก็คือว่าเพราะคุณต้องถ่ายรูปใหม่จำช่วงโควิดได้ไหมคะเราบุ๊กกันออนไลน์นะแล้วเราก็ได้บัตรกันทำกันทางออนไลน์รีนิวกันทางออนไลน์เราก็ได้บัตรมานั่นเท่ากับ10ปีแล้วที่เราไม่ได้ถ่ายรูปถูกไหมคะเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ถ่ายรูปอีกมันจะเป็น15ปีนะเพราะว่าทำแบบ5 ปี 5 ปีนะมันก็จะเป็น15ปีระบบมันไม่ให้ไงเราต้องถ่ายรูปใหม่แล้ว10ปีมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงตั้งเยอะนะเราก็เลยอ่ะโอเคงั้นเข้าใจว่ามันมีเหตุผลว่าทำไมเราถึงบุ๊กออนไลน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่บุ๊กออนไลน์ไม่ได้อย่าเพิ่งไปโกรธอย่าเพิ่งไปตกใจนะคะมันอาจจะมีเหตุผลลักษณะแบบนี้ที่เกิดขึ้นได้ย้อนกลับมาเรื่องของบัตรประจำตัวบางคนไม่ได้ขับรถบางคนไม่ได้สอบใบขับขี่แต่ใบขับขี่ที่แคนาดาเนี่ยถือว่าเป็น ID ได้ก็จะบอกว่าในออนทาริโอเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องมีใบขับขี่อย่างเดียวในการเป็น ID ของคุณเป็นบัตรประจำตัวของคุณถ้าคุณไม่ได้ขับรถคุณไม่มีใบขับขี่คุณเดินเข้าไปเซอร์วิสออนทาริโอหรือว่าไปแบ็กบุ๊กอพาร์ทเมนต์ขอบัตรประจำตัวได้มันจะเป็นบัตรที่บอกว่าคุณคือคนที่นี่เป็นของรัฐนี้นั่นนี่แต่ว่าไม่ใช่ใบขับขี่แต่เป็น ID บัตรประจำตัวของคุณนะก็เหมือนบัตรประจำตัวประชาชนนะถ้าคุณไม่ใช้ driver license คุณก็ใช้บัตร ID ตัวนี้นะสามารถใช้ได้อันนี้เป็นเรื่องของการไปต่อบัตรการไปทำอะไรที่ Service Ontario นะคะแต่การที่คุณจะไปถามว่า information วันนี้มันจะต้องทำยังไงอะไรยังไงเนี่ยมีบางสาขาเท่านั้นที่มีคนให้ข้อมูลคุณนะคะเท่าที่ทราบรู้สึกจะเป็นสาขาที่777 Bay Streetนะดาวทาวน์โตรอนโตแต่ว่าที่อื่นเท่าที่เห็นเนี่ยไม่มีคนให้ข้อมูลแล้วมันไม่มีเจ้าหน้าที่ที่คอยรับเรื่องหรือว่ารับเหมือนกับต้อนรับส่วนหน้าที่คอยให้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วมีแต่ที่777 Bay Street ซึ่งแต่ว่าข้อมูลนี้เนี่ยที่เคยไปเจอก็คือ2ปีมาแล้วนะก็เลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีอยู่ไหมแต่ถ้าเป็นสาขาอื่นสาขาย่อยๆเนี่ยคนที่จะให้ข้อมูลคุณจากการที่เดินเข้าไปถามเอ้ยอันนี้ฉันต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือน้อยแหละน้อยมากเขาก็จะต้องเราก็อาจจะต้องแวบเข้าไปที่เคาน์เตอร์ตอนช่วงที่ไม่มีลูกค้ารออยู่ที่เคาน์เตอร์ขอถามนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่สะดวกน้อยหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลในการที่จะเข้าไปทำบัตรหรือว่าต่ออายุอะไรต่างๆทีนี้การต่ออายุ Health Card หรือบัตรสุขภาพในออนทาริโอเนี่ยคือทันทีที่คุณไปต่อปุ๊บเนี่ยบัตรจะมาถึงเขาจะบอกเลยว่าจะมีใบกระดาษให้แล้วก็บอกว่าบัตรของคุณจะใช้ได้ถึงเมื่อไหร่นะแล้วเลขใหม่ของคุณคือเลขอะไรเลขบัตรHealth Cardเลขใหม่คุณคือเลขอะไรแล้วมันจะมาถึงบัตรHealth Cardจะมาก่อนนะจะมาก่อนใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ส่วน Driver License เนี่ยจะใช้เวลาเป็นเดือนนะเพราะเนื่องจากว่า
ถ้าคุณไปต่ออายุช้า

คุณก็จะสามารถใช้ใบนั้นควบคู่ไปกับบัตรเดิมนะแต่ว่าบัตรเดิมเนี่ยก็จะใช้ได้จนถึงวันเกิดของคุณนะมันจะหมดอายุวันเกิดของคุณแต่ว่าคุณต้องไปทำก่อนนะทางที่ดีตรวจเช็คตลอดเวลาแล้วไปทำก่อนเสร็จแล้วเนี่ยบัตรนั้นจะมาช้ากว่าบัตรจะมาไม่พร้อมกันนะคะถ้าไปทำพร้อมๆกันเนี่ยบัตรจะมาไม่พร้อมกันนะทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ข้อมูลมาสมัยก่อนเนี่ยยุ้ยมีรถ2คันนะคะที่บ้านสามีใช้คันหนึ่งยุ้ยใช้คันหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าเราอาจจะมีจังหวะที่สเกดูลหรือว่าโปรแกรมไม่ตรงกันนะคะก็มีบ้างและโดยเฉพาะสมัยที่พ่อแม่สามียังอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องมีการแยกกันขับไปดูแลบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็ความสะดวกแล้วก็แต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยหลังจากโควิดมาเนี่ยเราส่วนใหญ่ก็จะไปไหนมาไหนด้วยกันก็จะใช้รถคันเดียวนะอีกคันหนึ่งก็ไม่ได้ใช้ทีนี้พอตอนที่ยุ้ยหยุดทำงานเนี่ยก็เลยขายไป1คันนะคะเมื่อปี2024ขายไป1คันปรากฏว่าทะเบียนที่ยุ้ยใช้สำหรับคันนั้นเนี่ยยังอยู่กับยุ้ยก็ไปถามเขาว่าทะเบียนนั้นเนี่ยเราจะต้องต่ออายุไหมเราจะต้องทำอย่างไรกับมันถ้าเราต้องการจะเก็บไว้เขาบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเก็บไว้ให้ดีอย่าให้ใครขโมยไปใช้เพราะว่าถ้าขโมยไปนั่นคือความผิดของคุณแล้วไปทำอะไรไม่ดีนั่นคือความผิดของคุณเพราะทะเบียนมันคืออยู่ชื่อคุณนะคุณไม่ต้องต่อทะเบียนไม่ต้องทำอะไรวันใดที่คุณซื้อรถใหม่แล้วคุณจะใช้ทะเบียนนั้นค่อยมาแจ้งนะนั่นคือสิ่งที่ได้รับข้อมูลมาไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านรู้กันหรือยังแต่ก็นำข้อมูลมาฝากนะคะนำข้อมูลมาฝากอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะบอกล่วงหน้านะคะเดือนกรกฎาคมทั้งเดือนนี้อาจจะหายไปทั้งเดือนนะคะแต่บอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนเอาละค่ะสำหรับ Facebook Live วันนี้นะคะเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็เราก็เศร้าค่ะโอเคถ้าอย่างนั้น Facebook Live Thai Radio Canada วันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่คราวหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางวิทยุนะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งเพลงเก่านะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะคะเรามาลากันแต่เพลงนี้เราฟังเพลงเก่าที่ชื่อว่าหลักไม้เลื้อยนะคะหลักไม้เลื้อยน่าจะใช่เดี๋ยวนะเพลงอะไรเอ่ยจำไม่ได้นะคะว่าตั้งเพลงอะไรไว้แต่ว่าเพลงนี้ชื่อหลักอยากฟังหลักไม้เลื้อยเอางั้นดีกว่านะคะเสียงของคุณอุมาพรบัวพึ่งนะคะขอบคุณค่ายเพลงทุกค่ายศิลปินทุกคนนะคะที่นำเพลงที่เรานำเพลงมาเปิดกันในรายการค่ะรายการเราไม่มีรายได้ไม่มีกำไรไม่มีอะไรเลยนะคะทำเพื่อชุมชนอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็การเปิดเพลงเก่านั้นก็คิดว่าทำน่าจะเป็นผลดีก็คือทำให้คนไทยหลายๆคนที่ชื่นชอบศิลปินเหล่านั้นเพลงเหล่านั้นเนี่ยไม่ลืมนะคะไม่ลืมแล้วก็ระลึกถึงเพลงที่ชื่นชอบอยู่เสมอเอาละค่ะเรามาฟังเพลงนี้กันหลักไม้เลื้อยเสียงของคุณอุมาพรบัวพึ่งค่ะ

ค่ะก็เป็นเสียงของคุณอุมาพรบัวพึ่งนะคะเสียงเพลงนี้หลักไม้เลื้อยค่ะก็ในโอกาสที่ในเนื่องในพระองค์พานะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนนะคะเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะเวลา 19:48 นะคะสิ้นพระชนณ์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47นะคะรายการไทยเรดิโอแคนดาก็ขอถวายอาลัยค่ะเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้จัดทำรายการไทยเรดิโอแคนาดาบริษัท Image Packer นางสาวแพรวพิมพ์เขียวบริบูรณ์และครอบครัวในช่วงนี้นะคะเรามาฟังเพลงสุดท้ายกันนะคะสำหรับอย่างที่เรียนนะคะว่าในเดือนกรกฎาคมนั้นขออนุญาตหายไปทางวิทยุหายไปทั้งเดือนเราจะมีเทปใหม่นะคะมีเทปใหม่เปิดให้ฟังกันตลอดทั้งเดือนในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังวิทยุนะคะเราอย่างที่เรียนนะคะเดือนกรกฎาคมนี้เราจะหายไปทั้งเดือนนะคะทางวิทยุทาง Facebook ก็คงจะมีบ้างประปรายนะคะหวังว่าท่านผู้ฟังก็ยังคงติดตามอยู่ส่วนเทปรายการที่จะมาออกอากาศในเดือนกรกฎาคมนั้นเป็นเทปใหม่นะคะเป็นเทปที่จัดทำขึ้นใหม่ยังไงก็ฝากท่านผู้ฟังติดตามฟังกันด้วยสำหรับวันนี้นะคะเพลงสุดท้ายของรายการอย่างที่เรียนค่ะไม่มีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องนะคะเป็นเรื่องอยากรณรงค์ให้คนไทยรักเมืองไทยล้วนๆค่ะไทยเรดิโอแคนาดาวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามฟังรายการแล้วก็เราพบกันนำใหม่ได้ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเพลงนี้รักเมืองไทย